0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

ื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตร

0: ได้แล้วที่ eventpop.me
1: 1045 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ซิงเกิลจาก Full Step ครับกับแค่ไม่ต้องรักใครในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงแรกแบบนี้วันที่24มิถุนายนนะฮะวันพุธกลางสัปดาห์เป็นยังไงบ้างครับก็หลายๆคนรถติดอยู่แถวไหนให้เราอยู่เป็นเพื่อนนะฮะกับเพลงเพราะๆเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าปัด 104.5 ออนไลน์ flexconnect.net แล้วก็แอปพลิเคชัน Flex Connect ด้วยนะฮะเปิดชั่วโมงนี้มาด้วยซิงเกิลจาก Bogie Lion กับลงใจนะฮะแล้วก็แน่นอนครับ3ชั่วโมงเต็มนี้เพลงเพราะๆรออยู่เพียบท้ายชั่วโมงนี้ก็รอแนะนำกับเพลงจากซาร่าซาโลล่าด้วยนะฮะเพราะมากๆครับรอติดตามกันนะแล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับ Bisschen Butter Coconut Biscuit Twinkling Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bisschen Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจื่องผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: ใครเพื่อนแก่ฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุข M District Flex 104.5
1: Bisschen Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

ซิงเกิลจากซาร่าซาโลล่านะครับกับหน้าที่ฉันจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับ If You Don't Mind Flex Recommended Flex Recommended Recommendedให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569หรือที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงแรกของแบมผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะยังมีอีก2ชั่วโมงเต็มและแน่นอน3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ Happy
4: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
5: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
6: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
5: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
6: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
5: ส่งก่อนรวยก่อน
6: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
5: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
7: ปปคอนปปป

0: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตไตรช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
1: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
2: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
0: นี่แหละครับบอส
1: แต่วงกำลังเจ๋ง
0: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
2: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวงอาวูฟของพวกเราน
3: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
1: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
4: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ฟัง Flex 104.5
1: ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: กับ Flex Delivery
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ที่ Flex 104.5

0: แค่ฟัง Flex 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: ซึ่งก็จากค็อกเทลครับกับน้ำหอมในช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2นะฮะ FJ Bam รายงานตัวใครที่เพิ่ง Stay Tune กันเข้ามาก็สวัสดีทุกคนเลยนะฮะไม่ว่าจะรถติดอยู่แถวไหนฟังเราจากคลื่น 104.5 นะครับหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ flexconnect.net หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันครับกับแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะอยู่ด้วยกันแบบนี้กับเพลงเพราะๆรวมถึงชั่วโมงหน้าถ้าลงทะเบียนแล้วนะกับกิจกรรม Flex Delivery ลงผ่านแอปพลิเคชันง่ายๆครับกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็แชร์โพสต์ภาพกิจกรรมงานของเราเปิดเป็นสาธารณะแล้วก็ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้เลยความอร่อยรออยู่ชั่วโมงหน้าก็รอติดตามกันนะฮะไม่แน่อาจจะเป็นเราก็ได้นะฮะได้เป็นผู้โชคดีในวันนี
1: ้10:45 Non-Stop Music 10 Playing Hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคุโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก

ซิงเกิลจากเติ้ล First One ครับจัดให้เป็นที่เรียบร้อย recommend ให้ได้ฟังเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงที่2นะฮะกับกลิ่นฝน When It Rains Flex Flex Recommended Flex Flex

0: หมดเวลาในชั่วโมงที่2นะฮะเหลืออีก1ชั่วโมงเต็มครับ FJ Bam รอติดตามกันได้กับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันนะฮะ Flex Flex Next Hour
1: Flex Flex Recommended This Week ก่อนความทรงจำแว่นใหญ่

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัต

0: ซิงเกิลจากเจฟซาเตอร์ครับกับฉันก่อนเจอเธอในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับ10เพลงต่อเนื่องเป็นที่เรียบร้อยในชั่วโมงที่3ของแบมชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะลากันไปต้องเหมือนเดิมครับแจกกันแน่นอนพุธกลางสัปดาห์แบบนี้กับฉันก่อนเจอเธอนี่คือก่อนรับสาย เดี๋ยวได้รับสายกับผู้โชคดีแล้วเดี๋ยวแจกกันนะฮะลุ้นกันครับว่าอาจจะเป็นเรานะฮะใครที่ลงทะเบียนแล้วกำมือถือเอาไว้และช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ผู้โชคดีในสายแล้วนะครับไปคุยกันเลยครับคุณเจี๊ยบสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณเจี๊ยบเสียงสดใสเลยสบายดีนะฮะ
2: ค่ะสบายดีค่ะ
0: ฟังเฟล็กซ์จากแถวไหนครับปกติแล้ว
2: ศรีนครินทร์ค
0: ่
2: ะ
0: ออฟฟิศเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคเยี่ยมเลยนะฮะงั้นขออนุญาตแชร์ให้ฟังว่าคุณเจี๊ยบจะได้รับอะไรไปพร้อมฟังไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคเป็นการส่งความฟินยกออฟฟิศเลยครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆครับให้การทำงานในแต่ละวันเนี่ยเป็นกู๊ดโมเมนต์ของคุณเจี๊ยบเลยนะฮะพร้อมกับความหวานจากร้านคู่โมดแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันครับกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลแล้วก็ยังมีดีกรีความหวานเพิ่มมาอีกนะฮะจากร้านมูเน่โรกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาแล้วก็โรชาโคมัทฉะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอีกด้วยนะฮะทั้งหมดนี้ให้กับคุณเจี๊ยบแล้วก็เพื่อนๆที่ออฟฟิศเลยนะครับ
2: ได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับทานให้อร่อยครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เลยนะฮะกับการแจกก็ต้องขอขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
5: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ซึ่งก็จากเชอรี่นะฮะมาปิดท้ายเป็นชั่วโมงสุดท้ายของแบมแล้วนะฮะกับชั่วคราวใครที่ชอบขอเข้ามาครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect จัดให้แน่นอนนะฮะนี่คือ Flex Recommended
1: Flex like Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เวลาในช่วงแบบแล้วครับแต่แน่นอนเพลงเพราะๆเสิร์ฟให้ทั้งวันแน่นอนรวมถึง3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตน้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ Happy
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ้ย

0: ร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ไป
1: ปล่อยให้มันเป็นไปจากแว่นใหญ่ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับคิดถึงกันไหมเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเวลา 11 โมงจนถึงบ่าย 2 แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นเวลาของ SJ Pim นั่นเองวันนี้มาพร้อมกับความสดใสนะฮะแล้วก็เพลงฮิตๆที่จะมาแจกให้กับชาว Flex ทุกคนได้ฟังกัน3ชั่วโมงเต็มเลยนะฮะยังไงก็ Stay Tune กันด้วยนะครับมีเพลงที่ SJ Pim ตั้งใจเลือกมากับมือนะครับผมอัปเดตเพลย์ลิสต์เข้ามาแบบสดใหม่แบบแบรนด์นิวนิวรีลิสเลยนะฮะส่วนท้ายชั่วโมงนี้ครับยังเหลือกันอีก2เพลงเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่นี่ Flex 104.5 เลยครับ
2: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเรียนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

0: การเวลาไม่สามารถทำอะไรเขาคนนี้ได้จริงๆนะฮะเพลงนี้ featuring พี่พันธ์วรการครับกับเพลงหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวสิทธิ์นั่นเองเป็นเพลงที่ FJ พิมพ์อยากมาแนะนำให้กับชาว Flex ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Flex Next Hour
0: ช่วงเที่ยงเราไม่รีรอกันให้เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยกับ3เพลงนี้ที่รอทุกคนอยู่แล้วเพียงเธอ

0: ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับอย่าลืมหาอะไรกินกันด้วยแล้วก็อย่าลืมทูนอินเข้ามาฟังกับ FJ พิมพ์กันต่อแต่ทางที่ดีนะฮะอย่าเพิ่งไปไหน Stay Tune กันต่อที่นี่ Flex 104.5 เดี๋ยวเราไปลุยกันยาวๆจนถึงบ่าย2เลยครับผม Flex
1: Next Hour ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect

0: ชาวเฟล็กซ์ทุกคนครับถ้าตับเราอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาจจะสายเกินแก้นะครับมีเดียแอดดิกและโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปาหนันพบกันนะครับ4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะครับณนะโถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีนะครับที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร02-450-9999
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: Flex 104.5

0: และนั่นคือเพลงมายินดีจากแซมแบล็คครับชั่วโมงหน้าเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Pim แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะจากชั่วโมงนี้กันไปเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆมาแชร์กันสักหน่อยสำหรับสายกินครับ Flex Delivery เดือนมิถุนายนนี้ครับขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนพร้อมความหวานจากร้านคุโมะแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งครับชั่วโมงหน้านะครับกลับมาเจอกันต่อกับ FJ Pim ที่นี่ Flex 104.5 เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: จักรวาลไหนจาก Jigsaw Story featuring Monica ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 สองคนนี้ก็เป็นคู่บุญกันจริงๆนะฮะสำหรับ Jigsaw Story แล้วก็ Monica นะครับจักรวาลไหนนี่ก็เป็นเพลงที่ผมว่ามีเนื้อหาที่ค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะครับซึ่ง2คนนี้ก็ร่วมงานกันมาถึง3ครั้งแล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ย Jigsaw Story ก็ไปฟีดให้กับ Monica กับเพลง Badบอใบไม้อันนี้อาจจะพูดออกอากาศไม่ได้นะฮะชื่ออาจจะมีคำหยาบนิดนึงนะครับแต่ว่าล่าสุดเพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเลย6วันที่แล้วนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่โมนิก้ามาฟีเจอริงกับ Jigsaw Story กับเพลงอ้าวไทยบอยซึ่งเป็นเพลงที่วายบ์ดีสุดๆนะฮะสำหรับใครที่อยากจีบสาวนะส่งเพลงนี้ไปให้เขาฟังได้นะครับมีความขี้เล่นซึ่ง2คนนี้ร่วมงานกันทีไรนะฮะ3เพลงนี้เป็นเพลงที่คนละมูดเลยนะฮะแต่ก็เป็นมูดที่ผมว่าลงตัวเลยทีเดียวครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

0: ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

Radio Job. Crop to play it. 10:45 non-stop music. 10 play it. 45 นาที ที่ flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

และนั่นคือซิงเกิลล่าสุดนะครับจากศิลปินจากค่ายลิทเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับกับมางเพลงนี้ชวนพี่ไฮอาภพรมาฟีเจอริงด้วยกับเพลงคิวปิดซึ่งผมว่าเป็นการคอลลาโบเรชันกันที่ลงตัวมากๆนะครับเดี๋ยวนี้ในวงการเพลงไทยเราเริ่มเห็นการผสมผสานระหว่างหลายแนวแต่ว่าพอทำเพลงออกมาเนี่ยก็เป็นรสชาติใหม่ๆที่ผมว่า

0: ฟังแล้วม่วนจ่อยม่วนคักนะฮะเข้มข้นจริงๆนะครับอย่างเพลงนี้เลย FJ Pink ก็อยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับแล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายแล้วด้วยนะครับที่จะได้เปิดให้ทุกคนฟังส่งท้ายช่วงของ FJ Pink วันนี้ไปเลยนะครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ พิมพ์แล้วนะครับเดี๋ยวต้องลาชาว Flex ทุกคนไปก่อนอย่าลืมกลับมาเจอกันด้วยพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยนะฮะ 11:00 นจนถึง 14:00 นนั่นเองส่วนชั่วโมงหน้าครับไปลุยกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นครับที่จะมาดูแลทุกคนตั้งแต่เวลา 14:00 นจนถึง 17:00 นแล้วเขาก็ได้เตรียมมาแล้วด้วยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ไปจริงๆแล้วนะครับกลับมาเจอกันด้วยพรุ่งนี้นะบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที

นึ่งศิลปินคุณภาพแก้มวิชญานีที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับมาร์ทีมนะฮะออกมาเป็นเพลงนี้หัวใจปลอดภัยดีคือต้องบอกว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยก็ทำให้เรามีเวลาทบทวนตัวเองอยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีเลยนะที่จะได้ทำในสิ่งที่เรารักโดยไม่มีข้อจำกัดอีกด้วยความสุขที่แท้จริงเนี่ยผมว่ามันหาได้แบบง่ายๆเลยนะฮะแค่เริ่มจากการยอมรับแล้วก็รักตัวเองในเวอร์ชั่นที่เป็นอยู่ส่งท้ายกันในช่วงนี้นะครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อัลละอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมวันนี้วันพุธที่24มิถุนายนพุธกลางสัปดาห์นะครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้การทำงานต่างๆนานาผ่านฉลุยกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอาจจะมีเรื่องคุณหมองมัวใจต่างๆนานาอยากจะฟังเพลงอะไรให้คุณอารมณ์ดีขึ้นนะฮะส่งมาที่แอป Flex Connect ได้เลยส่วนใครที่ยังไม่มีแอปของเราอยากจะให้รีบไปดาวน์โหลดเก็บไว้ในมือถือฟังผ่านแอปก็ได้

0: เก็บสะสมคอยส์กันนะครับมารีดีมแลกของรางวัลอย่างเช่นกิจกรรม Flex Delivery ของเราหรือว่าจะเป็น Flex Pay I Love My Job I Love My Job นะครับตอนนี้รางวัลคอนเสิร์ตเนี่ยยังพอเหลืออยู่นะฮะรีบไปฟังแล้วก็มารีดีมกันได้เลยนะทุกคน
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ Happy

ส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกนะครับเป็นซิงเกิลของ2หนุ่มที่ต้องบอกว่าเคมีเข้ากันมากๆมีความเป็นธรรมชาติคือคาแรคเตอร์เนี่ยแตกต่างกันแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันโอ้โหลงตัวมากๆเลยนะอย่างเติ้ลเฟิร์สวันนั่นเองกับซิงเกิลแรกเดบิวต์ออกมาในฐานะของศิลปินดูโอนะฮะกลิ่นฝน When It Rains ซึ่งเพลงนี้นะครับเป็นผลงานการโปรดิวซ์แล้วก็แต่งเพลงของเจ้าหญิงแห่งวงการทีป๊อปอย่างพี่แอมอัจฉริยานั่นเองส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้เลยนะฮะกับFlex Recommended. Flex Recommended. Recommended. Flex, Flex, Next Hour.เอาล่ะชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นผ่านไปเรียบร้อยนะฮะสเตย์จุนกันที่นี่ Flex 104.5 เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อมีเพลงเอาใจนนแฟมเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วย

0: ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกลับมาอยู่ด้วยนะชั่วโมงหน้า
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแล็บและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: 10:45Non-stop music.
2: Play hit. 45
0: นาทีโดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: พลงฮิต45นาที
1: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
0: ที่ Flex 104.5
2: เธอบอกให้ฉัน

ควรจะจบรักครั้งนี้

0: จบไปเรียบร้อย10เพลงต่อเนื่องกันในช่วงนี้นะฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทุกต้นชั่วโมงกันเลยนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมอยากให้เจ้าญี่ปุ่นเนี่ยเปิดเพลงอะไรให้ฟังรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ของเราได้เลยนะส่งท้ายกันไปเมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากหนุ่มสุดเท่นะฮะไทม์ไทยไม่อยากให้เป็นเขาวายโซนั่นเองหนึ่งหนุ่มที่โอ้โหฝีไม้ลายมือในการร้องเพลงในการเต้นต่างๆนานาเนี่ยก็ชากใจสาวๆแน่นอนบอกเลยโดยเฉพาะหุ่นซิกแพคของหนุ่มคนนี้ซึ่งต้องบอกว่ากว่าจะมีซิกแพคกันได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะต้องบอกว่าดูเรื่องของอาหารการกินต้องมีวินัยในการออกกำลังกายอีกด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเทรนด์ในการดูแลสุขภาพเฮลตี้ต่างๆเวลเนสมันมาแรงมากๆโดยเฉพาะในเมืองไทยของเรานะครับคนรุ่นใหม่เจนซีเนี่ยก็หันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้นด้วยแล้วก็เห็นข่าวล่าสุดนะเขาจะมีการเปิดเวลเนสถ้าเกิดจำไม่ผิดคือใหญ่ที่สุดในโลกเลยทุกคนที่เมืองไทยของเรานี่แหละดูสิว่ามันยิ่งใหญ่แล้วก็เทรนมาแรงขนาดไหนนะฮะใครที่อาจจะยังไม่เคยลองออกกำลังกายนะครับลองหันมารักตัวเองมาดูแลสุขภาพก็ได้ไม่ต้องคิดหรอกว่าทำเพื่อใครสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อดีต่างๆมันก็จะมาจบอยู่ที่ตัวคุณเองนี่แหละนะครับผมเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะบิชินบัตเตอร์โคคอนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะเป็นซิงเกิลใหม่จากพี่แว่นใหญ่นะฮะกอดความทรงจำ Embrace หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะกอดความทรงจำเอาไว้เหมือนกับชื่อเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่มีความสุขหรือว่าความทุกข์ก็ตามเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นหลักฐานเดียวเลยที่สามารถยืนยันได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเรื่องราวเหล่านั้นมันเคยเกิดขึ้นจริงๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเพียงคำว่าเคยเนาะเคยเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะทุกคนและนี่คือ Flex RecommendedRecommended. ท้ายชั่วโมงนี้ FJ ญี่ปุ่นก็มีสินเชื่อดีๆมาฝากกันด้วยนะครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านนะครับมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะฮะพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาท

0: าทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปใครสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาเลยโทรไปก็ได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอย่าลืมนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อ1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะทุกคนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะรีเควสต์กันมาได้ต่อเนื่องเลยที่ Flex Connect แต่ว่าตอนนี้เราต้องไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาสเตย์จูนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่
6: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุM District Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะFlex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้

0: MTI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: รักฉันให้เท่าคนเก่าก็พออันแฟร์งานจากมีนฟีเจอริงกับแอมอัจฉริยา wow. ส่งท้ายกันในช่วงนี้นะฮะ1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5แม่ถ้าเกิดว่าพูดถึงวงมีนนะครับก็เป็นหนึ่งวงที่มีงานค่อนข้างจะเยอะตลอดเวลางานที่ร้านอาหารที่ผับที่บาร์คอนเสิร์ตต่างๆล่าสุดเนี่ยปุ่นเห็นหนึ่งคลิปนะครับมีคนเขาแชร์กันคือน่าจะเป็นอีเวนท์ที่ห้างมั้งแล้วก็พี่โปเต้นักร้องนำวงมีนเนี่ยนะครับวิ่งจากเวทีลงไปขึ้นไปชั้น2เลยทุกคนขึ้นบันไดไปทักทายแฟนๆที่ยืนอยู่ริมแบบรัวๆเนาะแล้วก็ไปเซลฟี่ระหว่างที่ร้องเพลงไปด้วยวงข้างล่างก็เล่นไปนักร้องก็วิ่งกันไปเสร็จแล้วก็วิ่งกลับลงไปข้างล่างอีกนะครับผมเรียกว่าเป็นสีสันใหม่ๆของการเล่นคอนเสิร์ตการเล่นอีเวนต์ต่างๆเนาะนี่นะฮะเป็นความน่ารักของพี่ๆวงมีนเขาอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่อง request กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะครับ
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: มาเดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกับผู้โชคดีดีกว่านะฮะ Flex Delivery เมื่อเช้านี้ได้รับไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณเจี๊ยบใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: ยินดีด้วยอีกครั้งนึงก่อนเลยนะครับคุณเจี๊ยบ
2: ค่ะขอบคุณมากๆค
0: ่
2: ะ
0: เป็นยังไงบ้างได้รับไปแล้วครบถ้วนทุกอย่างไหมเอ่ยหรือมีอะไรตกหล่นไปบอกผมได้เลยนะเพราะผมเป็นคนเอาไปเอง
2: อ๋อครบถ้วนค่ะทุกอย่างเลยค่ะ
0: ครบนะฮะโอเคขนมได้หมดเนาะแล้วคุณเจี๊ยบเนี่ยเป็นคอกาแฟสายนุ่มละมุนอย่างกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงหรือว่าเป็นสายกลมกล่อมอย่างกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมคุณเจี๊ยบเป็นสายไหนฮะนุ่มละมุนหรือกลมกล่อม
2: ค่ะนุ่มละมุน
0: นุ่มละมุนโอเคเพราะว่าเสียงคนเจี๊ยบนะครับก็ฟังดูนุ่มละมุนเหมือนกันเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าทานไม่หมดยังไงก็แบ่งเพื่อนๆในออฟฟิศทานได้นะคุณเจี๊ยบนะ
2: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับวันหลังมาร่วมสนุกกันใหม่นะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะอย่าลืมมาลงทะเบียนกันด้วยเราส่งความฟินยกออฟฟิศกันเลยนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้นะฮะเป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนแน่นอนพร้อมความหวานจากร้านคุโมะแลบด้วยที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันเลยกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลนะครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะนะครับแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งเลยเซตใหญ่มากๆนะครับครั้งนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: Flex Recommended This Week
4: When I น้อยใจ

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจาก

0: อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงถ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Lake Recommended.

หนึ่งเพลงมอบให้กับคนโสดแต่ยังมีความสนุกสนานมีความกวนๆอยู่นะฮะตั้งแต่ชื่อเพลงเลยแหละหม้อหุงข้าวเป็นซิงเกิลใหม่จากโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการส่งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour เหลือแป๊บๆช่วงสุดท้ายกันแล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวต้องไปก่อนส่วนชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยมี3เพลงนี้มารอทุกคนอยู่แล้ว

0: เดี๋ยวจะหาว่ารถกำลังติดเลยมีแต่เพลงช้านี่เพลงเร็วๆก็จัดให้ฟังเหมือนกันไปอยู่ที่ไหนมาจากลิปตาเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยวันนี้ญี่ปุ่นไปก่อนแล้วนะฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมบ่าย 2-5 โมงเย็นที่นี่ Flex 104.5 วันนี้ก็ Have a nice Wednesday evening นะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin

0: Yours Ever จาก Cocktail featuring กับ Floor ก่อนหน้านี้กำแพงหัวใจจากเมอร์นะคะและอีกมากมายรวบรวมไว้ในชั่วโมงแรกกับ FJ Sen ค่ะนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้ยาวๆถึง1ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมสำหรับวันพุธวันนี้วันพุธแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะคะแต่ก็แน่นอนว่าในทุกๆช่วงเวลาทุกคนจะมี Flex 104.5 Connect กันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะทุกคนจริงๆระหว่างขับรถหรือว่าทุกๆช่วงเลยก็ฟังกันได้ในช่วงของการเดินทางแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังผ่านทางแอปพลิเคชันเนี่ยเซนว่ามันจะเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีแต่ได้กับได้นะคะยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากอย่าลืมว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เนี่ยนอกจากจะฟังเพลงได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกกันแล้วก็ได้อิ่มฟินกันแบบฟรีๆด้วยรวมถึงช่วงนี้ค่ะ Flex Pay คือเปย์ให้เยอะมากเอาใจหลายๆคนที่อยากจะชาร์จพลังในช่วงกลางปีแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect เอาไว้ติดเครื่องมือถือของตัวเองแล้วก็ดาวน์โหลดให้คนที่บ้านด้วยแล้วกันเนาะจะได้เผื่อลุ้นโชคดีเป็นผู้โชคดีในกิจกรรมอื่นๆจาก Flex 104.5 กันได้ตลอดทั้งปีนะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา

กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: เวนายน้อยใจนะคะซิงเกิลล่าสุดจาก8หนุ่ม Level ค่ะศิลปินจาก Lit Entertainment นะคะพี่แฟนๆแน่นอนว่าฟังแล้วดีใจแล้วถ้าไม่เปิดให้ก็อาจจะน้อยใจ FJ Sen ด้วยก็เลยส่งท้ายในช่วงนี้ค่ะ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ชั่วโมงหน้ารอฟังเพลงด้วยกันต่อนะคะไม่ปล่อยให้รอนานด้วยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยกับ3เพลงนี้ค่ะ

0: รอได้เลยนะคะสมกับชื่อเพลงรอของ Slot Machine ค่ะต้นชั่วโมงหน้านะคะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Mama, เรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: เฟล็กซ์เดลิเวอรี่ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่ม

0: ดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop music
1: 10 playing hit 45 นาที

0: หยุดรักยังไงจากซิลในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะช่วงนี้อยากพูดถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราไม่หยุดเลยแจกกันอย่างต่อเนื่องทุกวันแล้วก็ทุกเดือนด้วยนะคะ Flex Delivery สำหรับเดือนมิถุนายนแบบนี้ค่ะขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนพร้อมความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสก์ออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งทั้งหมดนี้ทุกคนเซนไม่อยากคุยเซนชิมมาหมดแล้วแล้วเซนชอบมากทุกเมนูนะคะอยากให้เพื่อนๆได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีด้วยรีบลงทะเบียนได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กับกิจกรรม Flex Delivery เดือนมิถุนายนนี้นะคะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ่ราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

าที่ฉันซิงเกิลล่าสุดจากซาร่าโซโลล่านะคะที่ล่าสุดก็แวะมาหาเราในช่วง Flex Talk เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เอง MV เพลงนี้ได้น้องโจริน 4EVE ค่ะมาร่วมแสดงด้วยใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูด่วนเลยนะคะเพราะว่าเคมีดีมากความน่ารักของเพลงนี้ความโรแมนติกของเพลงนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูการถ่ายทอดผ่านมิวสิกวิดีโอกันด้วยนะคะทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommended ชั่วโมงนี้ค่ะ Flex Recommended สัปดาห์นี้ยังต้องอัปเดตกันต่อนะคะสำหรับช่วง Flex Talk ค่ะเพราะว่ายังเหลือการปิดท้ายสัปดาห์ในวันพฤหัสที่15มิถุนายนซึ่งก็คือพรุ่งนี้แล้วทุกคน Flex Talk นะคะจะเปิดบ้านต้อนรับเจ้าพ่อเพลงเศร้าที่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะเปิดเพลงของศิลปินคนนี้ให้ฟังกันด้วยพี่แว่นใหญ่นะคะขอกลับมาชวนทุกคนหวนกลับไปสำรวจความหมายของความทรงจำกับซิงเกิลใหม่ชื่อว่ากอดความทรงจำนะคะรู้เลยอะว่าต้องเป็นเพลงที่แบบมีความหมายลึกซึ้งแล้วก็น่าจะอินกันได้แบบง่ายๆพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกันนะคะและแน่นอนว่าทุกครั้งในช่วง Flex Talk ถ้าอยากจะมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบกันแบบใกล้ชิดหน้าสตูดิโอของเราก็ติดตามรายละเอียดกันได้ผ่านทางเพจ Flex Connect และอย่าลืมไปสะสมคอยส์แล้วก็รีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex Flex Next Hour อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วง Flex Talk เราเจอกับพี่วันใหญ่นะคะชั่วโมงหน้าฟังเพลงพี่วันใหญ่กันดีกว่า yeah.

0: สำหรับนี้นะคะหลัง1ทุ่มอยู่กับ FJ Sen ก่อนนะคะที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Next Hour
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
3: แจกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเรียนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: คนที่โชคดีกว่าจากโอบนิธินะคะหมดเวลาช่วงของ FJ Zen แล้วอ๋อแต่ยังมีเรื่องที่รู้ไว้จะยิ่งดีและดีกว่าไม่รู้แน่นอนตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาจสายเกินแก้ค่ะทุกคนเรื่องนี้น่าสนใจ Media Addict และโรงพยาบาลนครทนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามนะคะในงาน Good Health Great Heart ค่ะซึ่งจะมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันนะคะสนุกแน่นอนเจอกัน4กรกฎาคมนี้ค่ะเวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ถงกิจชั้น1โรงพยาบาลนครทนงานนี้ FJ Zen ก็ไปด้วยนะลงทะเบียนฟรีค่ะที่ Facebook นครทน Hospital หรือ Media Addict Thailand ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999วันนี้หมดเวลาของเซนแล้วนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบาย
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: Send your job. Crop to play hit. 1045 non-stop music.
1: สิบเพลงฮิตสี่สิบห้านาทีที่ Flex 104.5
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่

0: าวศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

สำหรับใครนะครับที่แอบชอบคนใกล้ตัวนะครับแต่ว่าไม่กล้าพูดออกไปนะครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าเราพูดออกไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจากนิวนะครับกับเพลงไม่พูดดีกว่านะครับและตอนนี้ FJ ต้นต้องพูดเลยนะครับว่าต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนนี้นะครับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่24มิถุนายนนะครับก็ถือว่าเผลอแป๊บเดียวนะฮะเข้าสู่อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะครับใครที่วางแผนอะไรเอาไว้อยากจะทำอะไรนะครับก็รีบทำกันได้เลยนะครับเช่นเดียวกับการขอเพลงเข้ามานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนขอเพลงกับต้นเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยว FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ FJ ต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex ทุกคนนะครับไปยาวๆ3ชั่วโมงเต็มๆไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนเลยครับ

0: ่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากเชอร์รี่นะครับกับเพลงชั่วคราวนะครับก็เป็นเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความรักนะครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเผชิญกันมานะครับมีพบก็ย่อมมีจากเป็นธรรมดานะฮะแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องจากลากันไปนะฮะแต่ความทรงจำเหล่านั้นเนี่ยกลับไม่เคยจางหายไปนะครับ FJ ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เพลย์แป๊บเดียวก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับทุกคนใครที่กำลังรอฟังเพลงของอิงค์วรันธรนะครับ FJ ต้นจัดเอาไว้ให้แล้วต้นชั่วโมงหน้าเลยครับ

0: วันครบเลิกจากนนทนนนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: Flex Flex recommended this week
1: ไม่เคยได้ลา

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: สิงกันจากพีพีกริดนะครับกับเพลง What's Going On นะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามคำขอเลยนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดให้ฟังกันไปนะฮะ10เพลงเพราะๆต่อเนื่องกันเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็มีเรื่องมาฝากชาวออฟฟิศทุกคนด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยกำลังมีอาการแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับอาการหมดใจนะครับแต่ว่ายังทนทำงานอยู่ไปวันๆนะครับแบบไม่มีความสุขนะฮะซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Brownout Syndrome นะครับก็เป็นการหมดไฟกับการทำงานมากๆเลยนะครับซึ่งงานเนี่ยเราก็ทำเสร็จได้ตามสั่งนะครับรับผิดชอบได้ตามหน้าที่ปกตินะฮะไม่ขาดลามาสายนะครับแต่ว่าถอนหายใจทั้งวันนะครับแล้วก็เฉยชากับทุกสิ่งที่เข้ามานะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังมีอาการแบบนี้อยู่นะครับก็ลองหาเวลานะครับหาวันหยุดไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับแพลนทริปสั้นๆดูก็ได้นะครับต้นเชื่อว่าน่าจะช่วยรีเฟรชตัวเองนะครับแล้วก็กลับมาสดใสมากขึ้นได้แน่นอนครับและช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณได้เลยกับบิสชินบัตเตอร์โคคอนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heartเฮลตี้ทั้งตัวหัวใจแฮปปี
3: ้อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ขอให้พลังอำนาจพลังตาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
5: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
6: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
4: นี่แหละครับบอส
5: แต่วงกำลังเจ๋ง
4: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
6: บอสขอแนะนำไม้มาจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง Our Wolf ของพวกเราน
7: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
5: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3:30ทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
8: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
9: ดีดิแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงสุดๆในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับซิงเกิลจากโจอี้ภูวศิษฐ์กับเพลงหม้อหุงข้าวนะครับตอนนี้ยอดวิวเนี่ยก็ทะลุ8ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีความน่ารักอบอุ่นแล้วก็ฟีลกู๊ดมากๆเลยนะครับ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ FJ ต้นจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับชั่วโมงหน้าหลัง4ทุ่มแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
2: Popcorn, Popcorn, Popcorn, eh?

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: 10:45 Non-stop music.

0: เจตนกลับมาแล้วนะครับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะครับในชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้แล้วด้วยนะฮะจัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันไปเหมือนเดิมนะครับ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Three Man Down นะครับกับเพลงรักใครไม่ไหวนะครับและตอนนี้นะฮะต้นก็อยากจะมาบอกกับคนที่ FJ ต้นรักทุกคนเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะกับ Media Addict และโรงพยาบาลนครธนนะครับชวนทุกคนมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามนะครับในงาน Good Health Great Heart นะครับร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้นะครับพร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับคุณเจนนี่ปานันนะฮะมาเจอกันได้เลยนะครับวันที่4กรกฎาคมนี้เวลา9โมงเป็นต้นไปนะครับที่โถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนนะฮะบอกเลยว่างานนี้ลงทะเบียนฟรีด้วยนะครับที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์024509999ครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นนะครับไปด้วยซิงเกิลจาก Level นะครับก็ถือว่าเป็นบอยกรุ๊ปวงแรกนะครับจากค่ายLit Entertainment ด้วยนะฮะมีสมาชิกทั้งหมด8คนนะครับนั่นก็คือ Gundam, Mel, Noel, Strong, James, Pattern, เก่งและ Victor นะครับก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันนะครับมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะฮะแต่พอมารวมกันปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดพวกเขาได้จริงๆนะครับจัดให้ฟังกันไปเลยนะฮะกับเพลงนี้ครับ When I น้อยใจนะครับก็เป็นเพลงที่จะเล่าถึงอาการของคนที่รู้สึกน้อยใจนะครับเพราะว่าไม่กล้าที่จะพูดตรงๆออกไปนั่นเองครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเวลา3ชั่วโมงเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้เลยให้ทุกคนได้ฟังกันต่อครับ

0: พลงเพราะรอทุกคนอยู่แน่นอนนะครับต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่เดิมของเรานะครับที่ Flex 104.5 คืนนี้ฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live

จาก Lidl Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตนใจช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
2: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
3: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
1: นี่แหละครับบอส
2: แต่วงกำลังเจ๋ง
1: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
3: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง Awoof ของพวกเราน
4: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
2: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3:30 ทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
6: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกันเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาทแค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตังส่งก่อนรวยก่อนสแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี
10: ้นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุM District Flex Rise 4.5
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music. 10 play hit. 45.

0: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี้
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: กับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที

0: Flex 104.5
1: วันนี้คำว่าเราก็คงไม่มีอีกแล้ว

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

10:45 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45
1: non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com

0: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5